0: รายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
1: ไอออน
0: หรือยังเว็บไซต์ fact93.com เปลี่ยนเป็น www.imfactradio.com แล้วนะคะ
2: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
3: ชาอินซี
4: ชาเขียว
3: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
3: สมอูหลง
4: ชามิ้น
3: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กล่าวสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 โอเวอร์บรุกรีแคร์เราห่วงใยดูแลคุณโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชันครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันล้านสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
0: สร้าง างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา 088-258-7708 รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ Fat News

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซูเปอร์คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณ3แยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นถึง 20:00 นติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ0830878938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุด
2: ทวียนต์เมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
3: ไอออนมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 นถึง18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebook Facebook มานพ Soccer Academy Chandrayus สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพ Soccer Academy Chandrayus
0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: ความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 น.ถึงเที่ยงหรือบ่าย 4:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupalan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับ รุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟผู้ผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
2: ยังไร Hit Music Station
3: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: จูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Fact Radio Thailand. Radio Thailand. Fact 5 Thai music hits list. Oh, yeah. Number 5.
3: You're Candy. P

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: จุบยนต์เมกาแกรนด์เซลเฟอร์นิเจอร์ลดแรงผ่อน 0% นานสูงสุด18เดือนพร้อมโปรต่อแรกลดสูงสุดถึง 5,000 บาทโซฟาผ้า L shape ผลิตจากไม้เนื้อแข็งแข็งแรงลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนโปรต่อแรกลดเพิ่มอีก 3,000 บาทชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตพร้อมชุดผ้าปูที่นอนและหมอนหนุนลดเหลือเพียง 15,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วลดเหลือเพียง 14,900 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนตู้นิรภัยตู้เซฟผ่อนสบายนานสูงสุด18เดือนมีให้เลือกทั้งแบบดิจิทัลและแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: ปิดเทอมดียิ่งเพิ่มทักษะเราแฟสที่บ้านภาษาคือเดมี่สอบดับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งถึงป.6 เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แทนสุขรับส่งน้องๆได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี
2: ่ชาอินทรีย
3: ์ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
5: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
6: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
7: การกนกพระพ
3: Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2 ล้านกลางเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888
7: การกระดก Property สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
8: ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
9: ์ไปทำไม
8: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
9: แรงแค่ไหน
8: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
9: ฮะเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
8: เดี๋ยวนะ
9: ทีวี 3,590 บาท
8: พอแล้วกำลังไปเดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
10: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
8: ได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
9: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้าน
10: สหายและ Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
11: อย่างไรฮิต Music Station
12: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

ุณกำลังฟังแซด Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแซด93เชียงรายแซด Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick Come Up Suntuk Street
3: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Car เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Car
4: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ Ion พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE Ion เชียงราย
5: Ion มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ0830878938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดการกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
8: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
7: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็น ค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
9: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: That Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ฤษณา Hello Thailand แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณา Hello Thailand เป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่คอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ผู้ผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

เป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ผู้ผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

Fat 106 Radio Thailand คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: music on the road. Fat music on the road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Greenwing ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกเป็นช่วงรันอินของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนใหม่หลังจากประกอบเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งานในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกหรือ1เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนคราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หมดไปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆนั่นเองค่ะ
0: Music on the road. Fat music on the road.
1: รู้ตามใจที่ Greenwing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุด Greenwing ร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Greenwing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Greenwing การกนก Propertyผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องดูตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kidsระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบข้ามม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
3: เป็นไปนะปะอาโป๊แป
4: ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
1: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
5: เลพาส
4: สหายเล็กไปช็อปกันได้เลย
7: ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร
8: ์ไปทำไม
7: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
8: แรงแค่ไหน
7: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
8: ฮะเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
7: เดี๋ยวนะ
8: ทีวี 3,590 บาท
7: พอแล้วกำลังไปเดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
9: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw วินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
7: ได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองอีกหรอเนี่ย
8: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้าน
9: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาม
10: านพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
1: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ one stop service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนคันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
11: ไอออนทวียนต์เมกะแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,250 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง970บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนต์ ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษในราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupalan
12: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
13: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมะเขาเวศชื่อเล่นชื่อน้องนโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
12: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
14: Fat Radio Thailand Fat 5 International Hits
15: Oh yeah
14: Number 5 Ain't in LA, Adela

0: Fat Five International Hits.
1: Shanghai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: ูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ
1: มาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ
2: One, two.

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: Channel 6 Radio Thailand.
1: Higher Fare Shock Sale นะคะวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาททีวี 3,590 บาทค่ะช็อปสินค้า Higher ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw ลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองด้วยนะคะแถมยังผ่อน 0% นานสุด10เดือนด้วยค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีที่มีให้เลือกจุใจพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ Fat Radio 106

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี 094-691-5676 ติดต่อโฆษณา 094-999-4491 และ 094-691-5676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผู้รายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053 711 921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
4: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up สันทุกสตรีท
5: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: ฟิตทำดียิ่งเพิ่มทักษะเร็วฟาสต์ที่บ้านภาษาคือเดมี่สอบดับรองรองตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แห่งสุขรับส่งรองรองได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี่
2: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยะกับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร0882252327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนคันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
7: ไอออน
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: ชาเขียว
10: ชามะลิ
11: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
12: ชาอูหลง
13: ที่กวนอิม
14: ชามระ
15: สมอูหลง
16: ชามิ้น
17: จิงเจอร
18: ์ชาตะไคร
19: ้ชามะรุม
20: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงกับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
2: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
21: ทวียนต์เมกะแกรนด์เซลไอโฟน17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ128 GB ผ่อนเพียง340 บาท Vivo V70 ความจุ256GB ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17 ความจุ128 GB ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5เล่ม16 GB พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
2: กนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศ
7: าสจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090 043 0888
9: การกระดก Property
7: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสซูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton แคปเตียเครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089 430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors
10: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
11: ช่างไร้ Hit Music Station
12: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการ

ำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณ3 แยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8 โมงเช้าไปจนถึง2 ทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม0530292110หรือ0830878938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านเชียงรายคอสเมติกนะคะเพียงแค่คุณแจ้งว่าฟังโฆษณาเชียงรายคอสเมติกจากสถานีวิทยุแฟต106เรดิโอไทยแลนด์ของเรานะคะรับทันทีค่ะของสมนาคุณสุดพิเศษนะคะฟรีเลยค่ะที่ร้านเชียงรายคอสเมติกด่วนเลยนะคะสิทธิพิเศษนี้จำกัดเพียง30ท่านต่อวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่30 กันยายนถึง6 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เริ่มเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ฝากทางด้านของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะAttitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-029-210หรือ083-087-8938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านเชียงรายคอสเมติกนะคะเพียงแค่คุณแจ้งว่าฟังโฆษณาเชียงรายคอสเมติกจากสถานีวิทยุแฟต106เรดิโอไทยแลนด์ของเรานะคะรับทันทีค่ะของสมนาคุณสุดพิเศษนะคะฟรีเลยค่ะที่ร้านเชียงรายคอสเมติกด่วนเลยนะคะสิทธิพิเศษนี้จำกัดเพียง30ท่านต่อวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร0628237599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

กำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดการมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงราย
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6 ติวสอบเข้าม.1 มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
3: เป็นไปนะปะอาโปแป
0: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
4: ทีวียนต์เมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทีวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้รักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนคันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
5: ไอออน Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing การกนก Propertyผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัด ต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Propertyโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton แคปเตียเครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 line @mitsupalan Mitsubishi Motors
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491088-258-7708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
7: ยังไร Hit Music Station
8: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: 5 Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

Go Green สิ่งปรับปรุงดินเพื่อสิ่งแวดล้อมอินทรีย์ 100% ดินภูเขาไฟภูผา999

0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผัก

โกกรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยะกับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์
3: จุบิยนเมกาแกรนเซลเฟอร์นิเจอร์ลดแรงผ่อน 0% นานสูงสุด18เดือนพร้อมโปรต่อแรกลดสูงสุดถึง 5,000 บาทโซฟาผ้า L shape ผลิตจากไม้เนื้อแข็งแข็งแรงลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนโปรต่อแรกลดเพิ่มอีก 3,000 บาทชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตพร้อมชุดผ้าปูที่นอนและหมอนหนุนลดเหลือเพียง 15,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วลดเหลือเพียง 14,900 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนตู้นิรภัยตู้เซฟผ่อนสบายนานสูงสุด18เดือนมีให้เลือกทั้งแบบดิจิทัลและแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 790 19,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ Ion พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE Ion เชียงราย
4: Ion
5: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: ชาเขียว
8: ชามะลิ
9: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
9: ที่กวนอิม
8: ชามะระ
9: สมอูหลง
7: ชามิ้น
9: จิงเจอร์
7: ชาตะไคร
9: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Propertyโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสซูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New ปาเจโร่สปอร์ตสายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 LINE @mitsupalan
10: Mitsubishi Motors
11: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ081 0951-7414-7414 โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอรัปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

หากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist หรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะไฮเออร์แฟร์ช็อคเซลนะคะวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาททีวี 3,590 บาทค่ะช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองด้วยนะคะแถมยังผ่อน 0% นานสุด10เดือนด้วยค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีที่มีให้เลือกจุใจพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์ตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสได้แล้ว

พร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานสัมผัสคันจริงทดลองขับและรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้วที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกศรีไซมูลสอบถามโทร065-027-3765นะคะหรือช่องทางออนไลน์ Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงรายค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

เป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กลเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะหากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดยออปโทเมทริสหรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะไฮเอลแฟร์ช็อคเซลนะคะวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาททีวี 3,590 บาทค่ะช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองด้วยนะคะแถมยังผ่อน 0% นานสุด10เดือนด้วยค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีที่มีให้เลือกจุใจพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
1: ปิดทางดียิ่งเพิ่มทักษะโลกาที่บ้านภาษาคือเดมี่สอบดับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6 เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แห่งสุขรับส่งน้องๆได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี่
2: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
3: ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
4: ์ไปทำไม
3: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
4: แรงแค่ไหน
3: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
4: ฮะเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
3: เดี๋ยวนะทีวี 3,590 บาท
4: พอแล้วกำลังไป
3: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
5: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
3: ได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองอีกหรอเนี่ย
4: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้าน
5: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
0: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
6: เลพาส
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ทวียนต์เมกาแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,250 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง970บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนต์ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE
6: ชาอินทรีย
9: ์ชาเขียว
6: ชามะลิ
10: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
9: ชาอูหลง
10: ที่กวนอิม
11: ชามะระ
10: สมอูหลง
9: ชามิ้น
10: จิงเจอร
9: ์ชาตะไคร
10: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
12: ไอออน
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสซูพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 LINE @mitsubishi พันล้าน
13: Mitsubishi Motors
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25 ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
9: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5 ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
11: Fat Radio Thailand Fat 5 International Hits Number 5 Ain't in LA, Adela

0: Fat Five International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

2:23 นะครับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับดีเจพี่เอกครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้วยกันนะครับทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่2:00 น.ครับไปจนถึง4:00 น.ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังที่หน้าปัดวิทยุของเราด้วยนะครับที่106เมกะเฮิร์ตจังหวัดเชียงรายครับรวมถึงฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกด้วยนะครับที่เว็บไซต์ iamfatradio.com เข้าสู่ในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าสบายสบายยามบ่ายของวันแล้วนะครับไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะกำลังทำงานอยู่บางท่านอาจจะกำลังขับรถพักผ่อนนะครับหรือว่าอาจจะกำลังทำภารกิจอะไรอยู่นะครับก็ขอให้คนฟังของเราเนาะมีความสุขกับช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางวันก็มีฝนตกเนาะช่วงเช้าๆก็เย็นๆอยู่นะฮะสายๆก็เริ่มจะร้อนนะฮะบางทีค่ำๆก็มีฝนด้วยเนาะหลายฤดูเลยนะครับใครที่อาจจะต้องเดินทางอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็พกร่มติดรถไว้สักคันนึงก็ดีนะครับส่วนเรื่องราวรอบตัววันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจข่าวสารบ้านเมืองเนาะเรื่องใกล้ตัวสาระดีๆนะครับรวมถึงเพลงเพราะๆนะครับที่เอามาฝากเหมือนเดิมนะขอให้ทุกนาทีที่เราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายได้เติมพลังนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มกลับไปนะครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนในชั่วโมงนี้จัดมาได้เลย0815950343หรือว่าจะทักมาผ่านทางเพจนะครับของ Fat 106 Radio Thailand ของเราก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเป็นเพื่อนนะฮะใน TikTok ของเราด้วยนะครับ Fat 106 Radio Thailand เช่นเดียวกันนะครับ

พลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังถามมาหลายคนเหมือนกันนะฮะแล้วก็หลายข้อความที่ส่งเข้ามานะครับขาตาจากนูนิวฟิชเชอริงกับโบกี้ไลออนนะครับฟังสบายๆช่วงบ่ายแบบนี้หลายๆคนอยู่หน้าจอทีวีครับติดตามเอเชียนเกมอยู่นะฮะพี่เอกคลิกเข้าไปดูการจัดอันดับล่าสุดเนาะน่าจะอัปเดตเวลาประมาณบ่าย 2:05 นาทีนะครับจากเว็บไซต์ของ PPTV นะครับตอนนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่7นะครับได้อยู่17เหรียญทอง13เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงรวม50เหรียญนะครับอันดับที่1ก็ยังคงเป็นประเทศจีนอยู่165เหรียญทองอันดับ2เป็นประเทศญี่ปุ่นครับ75เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่ที่35เหรียญทองครับแค่นี้ก่อนเลยกันเนาะช่วงนี้อากาศเริ่มที่ต้องบอกว่าน่าจะเปลี่ยนผ่านฤดูเนาะอาจจะเป็นในช่วงของปลายฝนครับเตรียมที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะก็สำหรับประเทศไทยนะเตรียมต้อนรับฤดูหนาวในปี2569เนี่ยตามลักษณะภูมิอากาศปกติเนี่ยซึ่งคาดว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับก็โดยพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะเริ่มที่จะสัมผัสอากาศเย็นก่อนพื้นที่อื่นขณะที่อุณหภูมิในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะครับมีแนวโน้มลดลงครับเมื่อมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมก็ปีนี้จะหนาวกี่วันหรือว่าหนาวแป๊บเดียวหรือเปล่านะฮะก็อย่าลืมเนาะติดตามการประกาศพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวมาขอบคุณกับผู้สนับสนุนของเราในชั่วโมงแรกกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าตอนนี้มิซูพันล้านของเราเนี่ยมีโปรต้อนรับหน้าหนาวเข้ากำลังเกริ่นอยู่นะฮะว่าในช่วงกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนี้เตรียมนะฮะจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็มิซูพันล้านของเรามีโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter นะฮะที่มิซูพันล้านไม่ว่าจะเป็น X-Force SUV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะฮะกับราคาที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ครับฟรีทุกรุ่นเลยนะครับหรือว่าคุณฟังหลายๆคนสนใจAttra นะครับเป็น Eco Car สุดประหยัดต้องบอกว่ารุ่นนี้ฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้นที่ 499,000 บาทนะครับหรือว่าจะเป็น Expander รถ HEV รถ7ที่นั่งนะคะสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองนะมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตแบบรอบคันแล้วก็รวมไปถึง Titan Captia หน้าใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่150แรงม้ารุ่นนี้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการได้เป็นอย่างดีเลยนะครับปาเจโร่สปอร์ตด้วยนะครับรถครอบครัวเอกประสงค์สายพันสปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% แล้วก็อยากจะแนะนำ All New Pajero Sport นะฮะเป็นรถสปอร์ตสายพันธุ์ SUV แท้ที่กระแสตอบรับมาเป็นอย่างดีเลยนะครับของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้ออปชั่นครบแล้วก็หรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาเลยผลิตครั้งแรกในไทยนะฮะแล้วก็จะเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมที่ใกล้จะถึงนี้นะครับอยากจะเป็นเจ้าของก่อนใครเนี่ยตอนนี้เราเปิดรับจองแล้วนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มิซูพันล้านทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาเชียงรายนะครับสาขาพะเยาแล้วก็รวมถึงสาขาเชียงคำด้วยนะครับสนใจสอบถามได้ที่089-430-5599ครับ0894305599นะครับแล้วก็ฝาก KPS ด้วยนะครับโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เนาะที่คอร์สมินิคอร์สนะฮะที่เตรียมที่จะเปิดเร็วๆนี้เนาะวันที่17ตุลาคมนะครับกับมินิคอร์สสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆคนที่อาจจะมีเวลาค่อนข้างจำกัด3ชั่วโมงมีเวลา3ชั่วโมงในการที่จะพัฒนา
คุณผู้ฟังนะในเรื่องของการพูดรวมถึงบุคลิกภาพนะครับสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับใน3ชั่วโมงนี้ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์การพูดและก็บุคลิกภาพรายบุคคลเราก็จะมีการปรับให้เหมาะสมกับตัวเองการปรับบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบทบาทและก็ชีวิตปัจจุบันนะฮะการแต่งตัวแต่งยังไงให้เหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับโอกาสที่เราจะไปรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์นะครับที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองอีกด้วยนะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับมินิคอร์สนะครับก็มี2ช่วงเนาะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็รวมถึงช่วงบ่ายนะครับค่าเรียน 2,990 บาทรับจำนวนจำกัดห้องละ10ท่านเท่านั้นนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0882587708สอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียราธิสิทธิ์นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้ลองอยู่ด้วยกันกับภูผาม้าแดงนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนใช้ภูผาม้าแดงของเราภูผา999และภูเขาไฟผงลาวานะครับใช้แล้วติดใจเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ลดปริมาณเคมีแล้วก็ค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ผลที่ได้นะฮะดินดีขึ้นค่า pH ดินดีขึ้นนอกจากนี้พืชรับสารอาหารจากการใส่ปุ๋ยเคมีในรอบก่อนได้มากขึ้นแทบจะไม่มีตกค้างนะครับและยังรับเพิ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและก็จุลธาตุจากแร่ภูเขาไฟได้ด้วยนะครับมี2ไซส์2ขนาดให้คุณได้เลือกนะครับซึ่งแต่ละไซส์ของเราเนี่ยอุดมไปด้วย16ธาตุที่จำเป็นต่อพืชและก็ซิลิคอนสูงถึง 64.51% นะครับสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากจะเปิดใจใช้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ0949994491 0949994491นะครับ

บ่าย 2:45 นาทีนะครับช่วงนี้เราเลื่อนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเปิดดูผ่านทีวีอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยนะซึ่งก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับล่าสุดเนี่ยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการรายงานในวันนี้3ตุลาคมก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน26จังหวัดนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครครอบคลุม162อำเภอ1254ตำบลและก็กว่า 9,200 หมู่บ้านมีประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบกว่า 1,100,000 ครัวเรือนนะครับหรือว่ามากกว่า 3,200,000 คนโดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ขณะเดียวกันเนี่ยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยก็มีการแจ้งเตือน76จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักลมกันโชกแรงแล้วก็ความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มระหว่างวันที่4นะครับถึง7ตุลาคมนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ยังเตือนว่าในช่วงของวันที่4ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับไปจนถึงวันที่7ฝนจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเส้นทางที่มีน้ำไหลหลากนั่นเองนะครับก็ประชาชนสามารถติดตามประกาศเตือนภัยนะฮะแล้วก็รวมถึงสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือฝนและลอกใหม่นะครับในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ฝากไว้กับโปรของ Green Wing ของเรานะครับอยากจะจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีจะแบ่งจ่ายทุก3เดือนนะครับหรือว่าจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกตามใจคุณได้เลยและก็พิเศษสุดเลยนะครับ Green Wing ร่วมกับธนาพิริยะตอนนี้เราส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายนะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทโอ้ซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปนะครับรับคูปองส่วนลดงานซ่อมงานเปลี่ยนอะไหล่ 10% ด้วยนะครับศูนย์บริการ Honda Clean Wing เนี่ยต้องบอกว่าเป็นศูนย์บริการที่คุณจะมั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลตินัมจาก Hondaไปบริการตรวจเช็ครถฟรีได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับออกรถแบบง่ายๆไม่ต้องมีคนค้ำนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถที่จะรับรถกลับบ้านแถมมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นทองคำทุกเดือนเราแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Green Wing 0973955151 0973955151นะครับ

0: เวลาเดินทางรวดเร็วมากๆเลยครับคุณฟังครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผ่านมาเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับฝากโปรต้อนรับหน้าหนาวที่มิซูพลานด้วยนะครับกับรถหลากหลายรุ่นนะครับที่มิซูของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกนะครับหรือว่าจะเป็น Attrad รถ EcoCar สุดประหยัดรถ Expander HEV รถ7ที่นั่งนะครับสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งแบบรอบคันนะหรือว่าจะเป็น Titan Captia หน้าใหม่เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการรวมไปถึง Pajero Sport ด้วยนะครับรถครอบครัวเอกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยถูกมากๆเลยเริ่มต้นที่ 1.29%และก็ล่าสุดเลยนะครับสำหรับ All New Pajero Sport รถสายพันธุ์ SUV แท้ต้องบอกว่ารุ่นนี้กระแสตอบรับมาเป็นอย่างดีนะครับและก็ผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะวันที่19ตุลาคมที่ใกล้จะถึงนี้ใครอยากจะเป็นเจ้าของนะฮะก็ตอนนี้เราเปิดรับจองอยู่นะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มิซูพันล้านทั้ง3สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาแล้วก็ที่เชียงคำด้วยนะครับติดต่อที่0894305599นะครับแล้วก็ฝาก KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสอนทักษะการพูดการปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมให้น้องๆได้เรียนรู้การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเด็กในวัยเดียวกันหรือว่าจะเป็นร่วมกับผู้ใหญ่เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ที่การสื่อสารอย่างถูกต้องได้รู้จักการใช้คำที่มีทักษะในการเล่าเรื่องเนาะการเขียนสคริปต์นะฮะการต่อยอดการเป็นนักพูดหลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ฝึกการนำเสนอหน้าห้องเรียนการพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆได้กล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับก็มาฝึกฝนนะฮะได้เลยนะครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ของเรา0946915676ครับแล้วก็ฝากภูผาม้าแดงของเราด้วยนะครับเปิดใจตัวช่วยภูผา999ซึ่งเป็นแร่ภูเขาไฟผงแร่ภูเขาไฟผงลาวานะฮะไปดูปริมาณข้างกระสอบเปรียบเทียบได้เลยนะครับก็จะช่วยทำให้คุณนั้นลดปริมาณเคมีแล้วก็ค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับผลที่ได้ดินรับรองว่าดีขึ้นแน่นอนเลยนะครับนอกจากนี้พืชรับสารอาหารจากการใส่ปุ๋ยเคมีในรอบก่อนได้มากขึ้นแทบจะไม่มีตกค้างและก็ยังรับเพิ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองนะครับแล้วก็จุลธาตุจากแร่ภูเขาไฟได้อีกด้วยนะครับสนใจ2ไซส์2ขนาดและก็แต่ละขนาดของเราเนี่ยต้องบอกไปเลยว่านะครับอุดมไปด้วย16ธาตุที่จำเป็นต่อพืช นะครับสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือจะเปิดใจใช้เองนะครับติดต่อที่0949994491กันได้เลยนะครับ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676
0: เดี๋ยวส่งท้ายในชั่วโมงแรกเพลงนี้ก่อนนะครับฟังสิ่งดีๆต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงหน้านะครับ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0949915676
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซ่าสดาสิง
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดๆขัดๆพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจน
3: และบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะ
2: หนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wingเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดการกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
1: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: ชาเขียว
8: ชามะลิ
9: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
10: ชาอูหลง
11: ที่กวนอิม
12: ชามะระ
13: สมอูหลง
14: ชามิ้น
15: จิงเจอร
16: ์ชาตะไคร
17: ้ชามะรุม
18: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007
19: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
20: อายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
21: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
22: ทวียนต์เมกะแกรนด์เซล iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง340บาท Vivo V70 ความจุ 256 กิกะไบต์ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5แรม16กิกะไบต์พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
23: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร
24: ์บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
7: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลรายูส
8: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17 ตุลาคม 2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 น.-เที่ยงหรือ บ่าย 4:00 น.-เย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30 กันยายน 69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
9: Can't I hit music station
10: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์ Academy ชินไรยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

และนี่ก็คือช่วงเวลาของชั่วโมงที่2ของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะกำลังทำงานอยู่หลายๆท่านขับรถนะครับเดินทางหรือว่าจะพักผ่อนอยู่ที่ไหนนะครับก็เปิดเสียงเราไปเป็นเพื่อนได้เลยนะครับช่วงนี้อากาศบ้านเราก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเนาะฝนก็ยังมีให้เห็นหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่น้ำท่วมขณะเดียวกันหลายคนก็เช้าๆก็เริ่มที่จะสัมผัสอากาศเย็นๆในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำๆนะครับใครที่เดินทางก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงที่2นี้ก็มีทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและก็แน่นอนว่าเพลงเพราะๆที่พี่เอกคัดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ด้วยกันนะครับกับแฟต106 Radio Thailand เปิดเพลงเปิดใจนะฮะแล้วก็ใช้ช่วงลาแบบดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับอยากจะขอเพลงไหน0815950343นะครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้สถานการณ์ของคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยต้องบอกว่ายังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็หลังจากที่มีรายงานการตรวจพบสารปนเปื้อนในแม่น้ำสายโดยเฉพาะสารหนูและก็สารตะกั่วเนาะซึ่งเป็นโลหะหนักนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับหากได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานๆนะครับโดยพื้นที่ที่เขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่อำเภอแม่สายนะครับก็เป็นอำเภอที่มีชุมชนที่อาศัยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงจากการนำน้ำจากแม่น้ำสายมาใช้ดื่มนะครับหรือว่าประกอบอาหารแล้วก็ควรงดจับสัตว์น้ำจากบริเวณที่มีความเสี่ยงมาบริโภคจนกว่าจะมีผลการตรวจยืนยันความปลอดภัยนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนี่หน่วยงานของภาครัฐนะฮะยังคงต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำพร้อมกับประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หากพบว่ามีความผิดปกติของแหล่งน้ำนะครับก็ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบทันทีเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยไม่ใช่เพียงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันกับบ้านการกนกเนาะอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆในเมืองเชียงรายเนี่ยต้องนี่เลยครับบ้านการกนกแยกแม่ก่อนไปสัมผัสชีวิตที่ต้องบอกว่าสุดพรีเมียมบนทำเลศักยภาพนะครับเชื่อมต่อทุกการเดินทางแล้วก็ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้แจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดเลยนะครับบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่ 2.6 ล้านบาทไปจองแบบเบาๆเพียง 5,000 บาทนะครับรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กนะครับสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง3ปีแล้วก็ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์แล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนอีกด้วยนะครับปรึกษาแล้วก็บริการยื่นกู้ฟรีถ้าเกิดคุณกู้ไม่ผ่านเรายินดีคืนเงิน 100% โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะใครที่สนใจนะครับแวะชมบ้านบ้านตัวอย่างกันได้นะครับก็สำนักงานขายเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะครับหรือว่าจะติดต่อที่0900 4330888นะครับ

แล้วก็ฝาก KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับเราด้วยนะครับมินิคอร์สสำหรับท่านที่อาจจะมีเวลาน้อยเนาะมีเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงต้องบอกว่าเป็น3ชั่วโมงที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่ใกล้จะถึงนี้เนาะเหลืออีกไม่กี่วันนะครับคุณฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะปรับบุคลิกภาพนะฮะอยากจะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการพูดนะครับนี่เลยครับกับมินิคอร์ส3ชั่วโมงสิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์การพูดแล้วก็บุคลิกภาพแบบรายบุคคล อาจารย์ก็จะปรับให้เหมาะสมกับตัวเองเอ๊จะต้องปรับบุคลิกภาพยังไงให้เหมาะสมกับบทบาทในชีวิตปัจจุบันนะครับหรือว่าในเรื่องของการแต่งตัวแต่งตัวยังไงให้เหมาะสมกับวัยและก็โอกาสรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองนะครับซึ่งเราตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนสมัครเนาะมีผู้สมัครหลายคนนะครับรับจำนวนจำกัดห้องละ10ท่านนะฮะจำนวน2ห้องเท่านั้นเองนะครับจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับถ้าเกิดคุณฟังท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่0882587708สอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียราธิสิทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นนักธุรกิจเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรบนเวทีระดับประเทศแล้วก็เป็นผู้บริหารคลื่น Fat Radio Thailand ของเราอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้ขอบคุณมานพซอเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธด้วยนะครับฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้น้องๆได้พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กๆกล้าตัดสินใจนะฮะแล้วก็เอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดสอนโดยโค้ชโกเป็นโค้ชที่เก่งครับแล้วก็มีประสบการณ์ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรนะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทีไรเซนรับรองโดยกรมพลศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นหลักสูตรฟาไทยแลนด์ introductory coaching course แล้วก็อีกหลายหลักสูตรเลยมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธครับเป็นอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับน้องๆคนไหนสนใจอยากจะใช้เวลาว่างนะให้เป็นประโยชน์ได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนก็ติดต่อได้เลยนะครับ0628237599ครับแล้วก็0946915676นะครับ

0: 13:43 นะครับชั่วโมงนี้เริ่มต้นตั้งแต่เพลงสากลแล้วแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้เนาะชั่วโมงก่อนเราน่าจะฟังเพลงแบบเป็นเพลงไทยตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะฮะก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์บ้างมาฟังเพลงสากลในชั่วโมงนี้กันบ้างนะครับก็ใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนนะครับยังพอทันอยู่นะครับ0815950343กันได้เลยวันนี้พี่เอกจะพยายามที่จะคลิกเข้าไปว่าเอ๊ะช่วงนี้มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจจะมาอัปเดตคุณผู้ฟังเนาะเอามาเรื่องราคาทองคำกันสักนิดนึงดีกว่านะใครที่ช่วงนี้มีทองอยู่แล้วก็อยากจะขายทองนะฮะวันนี้ราคาทองคำปรับลด500บาทครับคุณผู้ฟังครับใครที่มีอยู่ในมือก็เอาไปขายได้เลยเนาะมาอัปเดตราคาทองคำประจำวันนี้กันสักนิดหนึ่งเนาะมันต้องบอกว่าถ้าราคาลงนี้เราต้องซื้อใช่ไหมไม่ควรจะขายต้องซื้อเก็บไว้ตุนไว้อัปเดตราคาทองคำประจำวันนี้นะครับวันเสาร์ที่3 ตุลาคม 2569นะครับซึ่งสมาคมค้าทองคำเนี่ยเขามีการประกาศราคาครั้งแรกนะในช่วง9 โมงโดยราคาทองคำในประเทศของเราเนี่ยตอนนี้ปรับลด500 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานเนี่ยนะครับทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.5% ตอนนี้รับซื้อนะครับอยู่ที่บาทละ 65,700 บาทหลายๆคนไม่ทราบนะว่าตอนนี้บาทหนึ่งเท่าไหร่ซื้ออยู่ที่ 65,700 บาทนะครับส่วนราคาขายออกนะฮะตกอยู่บาทละ66พี่เอกพูดผิดหรือเปล่ารับซื้ออยู่ที่บาทละ 65,700 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาทละ 65,900 บาทขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% เนี่ยรับซื้อจะอยู่ที่บาทละ 64,384 บาท52สตางค์นะครับขายออกก็จะอยู่ที่บาทละ 66,700 บาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยนะครับส่วนราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยหรือว่า Gold Spot นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 4,140 ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อออนก็ทั้งนี้ราคาทองคำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวันนะครับผู้ที่กำลังจะซื้อหรือว่าขายทองเนี่ยก็ควรตรวจสอบราคาประกาศล่าสุดก่อนที่จะทำรายการทุกครั้งนะครับเอาเป็นข้อมูลเนาะสำหรับใครที่มีทองเยอะๆแล้วก็กำลังจะซื้อหรือว่ากำลังจะขายอยู่นะครับ
1: That Radio Thailand sponsored by
2: ด้านกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chiangrai Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ขอบคุณคุณซีด้วยนะครับส่งเพลงนี้เข้ามานะเปิดให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณบ้านการกระหนกนะครับอยู่ตรงแยกแม่กอนนี่เองนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าแจกอั้นให้คุณได้แบบคุ้มค่าแบบสุดๆเลยนะครับกับบ้านฟังก์ชันแบบฟังก์ชันใหญ่นะฮะ4ห้องนอนนะครับในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทนะครับจองเบาๆเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดซื้อช่วงนี้เนี่ยก็รับฟรีไปเลยเป็น iPhone 18 Pro นะครับนอกจากนี้ก็รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะครับแล้วก็ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแถมแอร์แล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนอีกด้วยนะครับไปปรึกษากันก่อนก็ได้เนาะหลายๆคนอาจจะอยากจะใช้บริการกับธนาคารเนี่ยนะฮะก็ปรึกษาแล้วก็ยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% นะครับอย่าช้านะครับสำหรับโปรโมชั่นในการแจกไม่อั้นแบบนี้เนี่ยที่บ้านการกระหนกนะฮะถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับสนใจติดต่อ0900430888นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธนะครับที่นี่ต้องบอกว่าฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้น้องๆได้พัฒนาความสามารถแบบเฉพาะตัวเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะฝึกทักษะนะฮะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเด็กๆก็จะกล้าที่จะตัดสินใจครับแล้วก็เอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดสอนโดยโค้ชโก๋ของเรานะฮะซึ่งเป็นโค้ชที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรแล้วก็ที่นี่เป็นอะคาเดมี่นะฮะที่ขึ้นโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับน้องๆคนไหนสนใจนะฮะก็สมัครด่วนเลยนะรับจำนวนจำกัดนะครับติดต่อที่0628237599 0628237599ครับแล้วก็0946915676นะครับแล้วก็ฝาก KPS ด้วยนะครับโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์วันนี้วันที่3ใช่ไหมก็ใกล้เข้ามาเต็มทีเลยนะครับสำหรับคอร์สมินิคอร์สของเราที่เตรียมจะเปิดในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะครับ3ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงที่คุ้มสุดๆเลยนะครับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับนั่นก็คือก็จะมีการวิเคราะห์นะครับการพูดแล้วก็บุคลิกภาพรายบุคคลทำยังไงปรับยังไงให้เหมาะกับตัวเองนะครับเหมาะในเรื่องของการแต่งตัวด้วยเนาะเอ๊ะแต่งยังไงให้เหมาะกับวัยแล้วก็โอกาสรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองนะครับเรารับจำนวนจำกัดห้องละ10ท่านจำนวน2ห้องเท่านั้นนะครับก็จะมี2ช่วงเนาะช่วงเช้าตั้งแต่9โมงไปจนถึงเที่ยงครับแล้วก็ช่วงบ่ายบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาท3ชั่วโมงไม่แพงเลยครับคุณฟังครับสอนโดยอาจารย์กฤษณาพีระธิสิทธิ์นะครับซึ่งท่านเป็นนักธุรกิจเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นพิธีกรบนเวทีระดับประเทศแล้วก็เป็นผู้บริหารคลื่นแฟนของเราอยู่ด้วยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0882587708นะครับเดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงที่คุณพรเนาะส่งเข้ามานะครับทางเพจของเรานะครับที่ Fat106 Radio Thailand แล้วก็กลับมาเจอกับดีเจพี่เอกได้ใหม่ครับวันเสาร์หน้านะฮะตั้งแต่บ่าย2โมงไปจนถึง4โมงเย็นนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันอังคารสิอังคารถึงวันศุกร์ก็จะเป็นดีเจพี่นุ่มนะครับก็จะสลับเช้าบ่ายเนาะติดตามได้เลยนะครับวันธรรมดาก็จะเป็นดีเจพี่นุ่มวันเสาร์วันหยุดก็จะเป็นดีเจพี่เอกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายภูมิรัตน์ทีเป็นสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับพอผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิรัตน์ พีเป็นสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
0: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2 ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property
3: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kidsระดับประถมมัธยมและป.6 ติวสอบท่าม.1 มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677 และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jumping for secondary school
4: ไปไปนะปะอะโปแป
5: สหายเล็กติดเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
6: ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
7: ์ไปทำไม
6: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
7: แรงแค่ไหน
6: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
7: ฮะเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
6: เดี๋ยวนะ
7: ทีวี 3,590 บาท
6: พอแล้วกำลังไป
7: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
8: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
7: ได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
6: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้าน
8: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town ไซน์สปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
11: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดู่ใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
12: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
13: ชาอินทรีย
14: ์ชาเขียว
13: ชามะลิ
15: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
14: ชาอูหลง
15: ชิกวนอิม
16: ชามะระ
15: สมอูหลง
14: ชามิ้น
15: จิงเจอร
14: ์ชาตะไคร้
15: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
17: ทวียนเมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายใสขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
11: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของ
14: ของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิต Ion V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาท Ion V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ Ion พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE Ion เชียงราย
16: Ion
14: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
18: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
14: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New ปาเจโร่สปอร์ตสายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 LINE @mitsupalan Mitsubishi Motors ดร. คริสโตฟ โมริน ได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันเ
11: ก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือ 13:00 นถึง 16:00 นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
16: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
19: Number 5
20: Your Candy PP

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

0: ถ้าอย่าไปเชื่อไอ้ข่าวปลอมๆที่คนเขาเล่ากันมาเพราะพี่ไม่เคยเจ้าชู้พี่ไม่กินเหล้าไม่สูบกัญชาเป็นคนที่เฮฮาถ้าเกิดเธอเมาก็เซมาอย่าสนเรื่องเวลาเพราะว่างให้เธอได้ all time you know ในสุดสัปดาห์ถ้าเกิดเธอเหงาไปเที่ยวทะเลกันทรงผมไม่ค่อยจะแบดแต่ว่าตัวผมไอเยมันถึงคนละเวกันแต่ผมเต็มที่ไม่รีฟันที่ดูเจ้าชู้ก็แค่แสดงเป็นคาแรคเตอร์ของเวบังถ้าเกิดเธอเมาทำไมต้องเหงาฉันพาไปส่งนะถ้าเกิดเธอหิวจะพาไปกินไม่รอเธอบ่นครับอยู่กันสักคราถ้าเหงาก็ชักมาไม่ชักช้าอยากไปที่ลับตาและอ้าวไปตอดเลย right now yeah. ใครๆก็ว่าเป็นคนไม่ดีไอเรื่องผู้หญิงผมก็ไม่มีเธอเชื่อใจผมจะได้เปล่าเฟคนิวส์เธอได้ข่าวอยากให้เธอรู้ว่ามันไม่จริง
1: ทำไมไม่ลองรักดูสัก

0: เจ้าชูจิ๋วใจครับผม
1: อ้าวมินเป็นไรวะ
2: พี่อกหักอีกแล้วเอ็ด
1: อีกแล้ว
2: มีคนชอบบอกว่าพี่เจ้าชู
1: นี่หน้าตายกัน
2: เอาไปดีปะ
1: ไหนดีอะ
2: เราขาวดีกว่าไม่มีตังค์
1: เฮียกูเลี้ยงเดี๋ยวกูเลี้ยง

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะสำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะ

0: สำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

0: I'm driving on the highway. 저 멀리 어딘가로.
1: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

길을 밝히던 조명이 모두 멀어지는 걸.

กฎเหล็กมันชิงอิสระที่มันเซนจิฟายขอบเขตคงจะได้แต่ถามตัวเองอยู่เป็นพันครั้งถามว่าเราทุกวันนี้ได้อิสระสักกี่ครั้งโอเคผมไม่ได้ดื้อและผมก็ไม่ได้รันได้แต่มองท้องฟ้าและมองนกที่บิน

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส9,000 มั่นใจได้อินซี 100% ติดต่อโฆษณา094-999-4491 และ
2: 094-691-5676
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแปด93เชียงดาวแซดเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106เมกะเฮิรตซ์

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอสซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันวลาสวนนุชวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องเมื่อหนูมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆ เคยรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายบ้างไหมคะหนูเคยนะคะแต่ตอนนี้หนูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะตั้งแต่หนูมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นหนูเรียบเรียงเล่าเรื่องได้ดีขึ้นและมีบุคลิกภาพที่ดีจนครูเห็นความโดดเด่นของหนูและเลือกหนูเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากจังหวัดพะเยาและหนูก็ทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและกล้าแสดงออกแบบหนูมาเรียนด้วยกันได้นะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงกันวราสวนนุชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
4: ทำดียิ่งเพิ่มทักษะเร็วฟาสที่บ้านภาษาคุณเอมี่สอบกับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แห่งสุขรับส่งน้องๆได้ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี
5: ่ชาอินทรีย
6: ์ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร้
7: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น. ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น. ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
2: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณ3แยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 2:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ0830878938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
8: ION
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook LINE Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
8: เลพาส
2: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
8: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิตซูพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at @mitsupalan
9: Mitsubishi Motors
10: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
11: ช่างไร้ Hit Music Station
12: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

เลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิงรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนชวนคุณมาที่นี่เลยนะคะสิงปาร์คเชียงรายค่ะเช็คอินกับพี่สิงสีทองกันนะคะต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีใครชอบให้อาหารปลากันบ้างไหมคะแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะทะเลสาบบ่อหงพบกับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นสายน้ำภูเขา

0: และเหล่าฝูงหงส์ฝูงปลาสบายตาสบายใจสุดๆเลยล่ะค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปให้อาหารปลาดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้อีกด้วยนะคะเที่ยวสิงปาร์คกับรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายชิลๆเลยค่ะค่าบริการท่านละ150บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 8:30 นะคะรถเที่ยวแรกออก 9:00 ค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลา 15:30 เที่ยวสุดท้ายคือ 16:00 นนะคะปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าค่ะระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกลับกับรถคันเดิมเพราะมีรถวนรับทุก15นาทีอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะขับรถ ATV เที่ยวชมสไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงค่ะรถ ATV อัตราค่าบริการดังนี้ค่ะรอบ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1,500บาทค่ะรอบละ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1,500บาทผู้ขับขี่อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะ
1: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
2: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
1: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: ปัดฝุ่นก็อีแคมป์ตัวโปรดกับตะเกียงคู่ใจแล้วชวนแก๊งสายชิลมาด้วยกันวันที่6 7พฤศจิกายนนี้ที่ซินปาร์คเชียงรายกับพาร์คยูโทเปีย X เชียงไฮเฟสเทศกาลอินดี้ที่ใหญ่ที่สุดรับหนาวแรก2วันเต็มกับ13ศิลปิน6พฤศจิกายนพบกับไทยตรงกัญชาลีอนาโตมี่แรบบิทฟรีแฮนด์เพอร์พีชและครั้งแรกกับสามา7พฤศจิกายนพบกับเยนเต็ดไอลากลิซี่คาเฟ่ไววิทมนัสวีคณะขนใจและพงศิษฐ์คัมภีร์หนาวนี้ได้เวลากระชับพื้นที่คนสำคัญขยับเก้าอี้ให้ใกล้กันอีกนิดและปล่อยให้หัวใจแผลงสอน 6-7 พฤศจิกายนนี้พาร์คยูโทเปีย X เชียงไฮเฟสที่ซินปาร์คเชียงรายชาวยูโทเปียนดินแดนแห่งความสุขรอคุณอยู่นะ

0: ทุกหยดซ่าโซดาสิง
1: เพลนเล็กแอนด์คาโก้ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มและชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันค่ะและใครที่ชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอร์เพลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงสามทุ่มค่ะส่วนคาโก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามไปจนถึงสามทุ่มค่ะเที่ยวชมไร่แบบไม่ซ้ำใครต้องอีสกูเตอร์เลยนะคะเที่ยวสนุกได้รูปสวยๆเก๋ๆทำคอนเทนต์แบบชาวเจนซีจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะอีสกูเตอร์ราคาเช่า300บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะและฝากทางด้านของคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะขับรถคลาสสิกคาร์ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นที่สิงห์ปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะความงดงามของธรรมชาติในช่วงซัมเมอร์สวยไม่แพ้ฤดูกาลไหนๆเลยนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันตลอด365วันเลยค่ะแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารอร่อยๆทำได้ครบในทริปเดียวแน่นอนค่ะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดตัด93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music Station
1: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: จูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอตติจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุภูลสมบัติแพทย์ประจำแอตติจูดคลินิกรู้หรือไม่ครับว่าแค่นอนเล่นมือถือฝ้าก็เกิดขึ้นได้เพราะแสงจากจอมือถือหรือแสงสีฟ้าบลูไลท์นั้นที่พบได้จากแสงแดดมือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่นิยมใช้กันตลอดเวลาในปัจจุบันจนเราลืมไปว่าการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาและเซลล์ผิวชั้นในได้แสงสีฟ้าสามารถกระตุ้นให้ผิวเกิดจุดด่างดำฝ้ากระรวมถึงทำให้ผิวแก่ขึ้นได้เนื่องจากแสงสีฟ้าเป็นช่วงแสงที่มีความสว่างสูงสุดสามารถทะลุชั้นผิวเข้าไปทำลายเซลล์ผิวในชั้นลึกและทำให้คอลลาเจนถูกทำลายได้อีกทั้งแสงสีฟ้ายังทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระในเซลล์ผิวเราได้อีกด้วยมีงานวิจัยหนึ่งบอกว่าแสงสีฟ้าทำให้เกิดจุดด่างดำได้มากกว่าแสง UVB และหากเราเล่นมือถือมองหน้าจอมือถือก่อนนอนแสงสีฟ้าจะยังไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับพอถูกรบกวนก็จะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทส่งผลเสียทางอ้อมกับผิวได้อีกด้วยครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบาย

0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดาการมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: ปิดทางดียิ่งเพิ่มทักษะเราแฟนที่บ้านภาษาคือเอมี่สอบกับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แห่งสุขรับส่งน้องๆได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี
3: ่ชาอินทรีย
4: ์ชาเขียว
3: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
3: สมอูหลง
4: ชามิ้น
3: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับคณะพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
6: ไอออน
7: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
8: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้น ตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร0882252327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุด LePass รถ SUV ไฟฟ้า 100% LePass L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok Lepass MRM เชียงราย
4: Lepass
8: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุด
5: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
6: ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
9: ์ไปทำไม
6: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
9: แรงแค่ไหน
6: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาท
9: ฮะเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
6: เดี๋ยวนะทีวี 3,590 บาท
9: พอแล้วกำลังไป
6: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
10: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
6: ได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
9: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้าน
10: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
8: ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888 การกระดก Propertyโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการ
4: ปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New ปาเจโร่สปอร์ตสายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at Mitsubishi Mitsubishi Motors
11: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
12: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
13: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
14: ยังไร Hit Music Station
15: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491
2: Fat latest. Are you ready?
3: All right now.
2: Fat latest. Fat latest.

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946916676
2: Fat Maximum Music of the Week It's the Raging Showtime
3: Turn your volume up
4: Number 5

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Rock 106 Radio Thailand
1: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายFat Radio Thailandทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106เมกะเฮิรตซ์

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชเจ้าหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ one stop service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
2: ION มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาล
3: จัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับคณะพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
6: การกนก Propertyผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888 การกระดก Property หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
7: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสซูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton แคปเตียเครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @ @mitsupalan Mitsubishi Motors ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
5: ความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือ 14:00 นถึง 16:00 นเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
8: ยังไร Hit Music Station
9: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล
2: Fat latest
3: Are you ready?
4: All right now.
2: Fat latest. Fat latest.

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946965676
2: Turn your volume up.
3: Number 5.

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง 4:00 นเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั้นระยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั้นระยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นไรยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นไรยูส
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายการเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดๆขัดๆพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักกิมมิกหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999หรือยัง www.fact 93.com เปลี่ยนเป็น www.imfactradio.com แล้วนะคะ
4: ยังไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: at it. Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายภูมิระพีเพ็มสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกลับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับพอผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิระพีเพ็มสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ทวีออนเมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
4: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: ยังไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: ความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา 088-258-7708 รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีชันรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัมมลาสวนนุชวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องเมื่อหนูมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆ เคยรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายบ้างไหมคะหนูเคยนะคะแต่ตอนนี้หนูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะตั้งแต่หนูมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นหนูเรียบเรียงเล่าเรื่องได้ดีขึ้นและมีบุคลิกภาพที่ดีจนครูเห็นความโดดเด่นของหนูและเลือกหนูเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากจังหวัดพะเยาและหนูก็ทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับเปลี่ยนตัวเองให้มั่นใจและกล้าแสดงออกแบบหนูมาเรียนด้วยกันได้นะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงกัญวราสวนนุชขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: Can't I hit music station?
4: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายFat Radio Thailandทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: มีความสุขกับการฟังเพลงเพราะที่ Fat Radio Thailand ค่ะ
1: Gen Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Music long play.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดตัด93เชียงรายตัด Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดๆขัดๆพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจน
2: และบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะ
1: หนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
3: ION
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
5: ชาอินซี
6: ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
8: ชามะระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors ดิ้งภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
3: Hit Music Station
6: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย